0: ทุกลูกสร้างในขัน
1: เจ้าจลาทรายเช็คเอติเบลฮัมโรสตูดิโอโกไคริมาเบลูกิโก6บาจิโ
2: ยัสทรายเช็คกับประโยชน์ดีขายุฮอสพิทอลปราลีดิโลตมา5มิลลิกรัมรูปันเดฮี
3: คีตปายไลกอร์ดันวาคัมมาร์มานอสาชาปีเอโกพาราไลซิสมุกบางีเนเอลอร์จีชาลาโรคกับสมัชยาปุรานารูกาโคคีทอนซิลไลทิสonidra migraine depression manasik tanav hat khutta ghoda kuina polne wa jhamjhamaune haddi khiera har jorni manspechi wa bas ko dukhai uric acid badeko mahinawari ko dukhai yon samasya banjupan mutupan aruchi madhumeha tatha uchcha raktachap jasta samasya haru chhan chhan bhane aadhunik machine ko sathma sampurna sewa ko upachar ekai thau ma garincha prakritik chikitsalay dirghayu hospital प्राली तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही फोन नम्बर 071-562-459 र 98-645-78-232